0: ตปีอิตายงิโกปมะกายโลอบิสมะติสุงไงติปัญญายยะไลดิกะกะทิติอุลูดูลูสลวบนางาญาดูดีญาสงาวะงนะนาใดยะไลมะติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปีกิตากัตตาปรากวะกะลันทังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสกัตตาอริบุลิยะกะดุอิสมิมิตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักีกันนากะมลีละวะมันวะกังเอาบะบีติกะบีสีลบิยะปะกายดุดีอริ
1: Kami memberi langit tahu mimpi yang hari bermacam lagu.